จ้าอาจารย์จะมาอังมุตันดิจ้าออกสวานิออกสุขชูอาจารย์มาจิกเกอร์อิสระไปตัวไปเสียงไม่มีมิตรรักมาจากกว่าอินเดียคือนั่งฟังสมองทุกชาติเราเปิดลงเรา